จริญเข้าสู่โลกความเงียบเหงาหมอมองฟ้าราตรีที่ครอบครัวที่สูญหายความเหงาบังเอิญบังคับให้ร้องไห้หัวใจร้องเพลงเพื่อรักทิ้งความเศร้าแต่ความเงียบเหงาเก็บความรู้เข้าไว้ฝึกฝนความเข้าใจให้ลึกซึ้งในโลกที่หัวใจเหงาแสนอ่อนไหวก้าวเดินข้ามความสิ้นสุดของความเจ็บปวดเสียงเพลงเป็นเพื่อนรักในความเหงาเสียงสายลมพาไปยังจุดสิ้นสุดความเงียบเหงาให้พบความรู้จักเดินทางข้ามทะเลอันลึกล้ำโลกความเงียบเหงากับความโดดเดี่ยวเป็นพันธมิตรสัมพันธ์ในสมาธิตามสัญญา